สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่21 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาที่จะใช้เงิน 500,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลตั้งเป้าที่จะรักษาระดับค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สให้ต่ำกว่าช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วโดยในเดือนกรกฎาคมและกันยายนปีที่แล้วรัฐบาลให้เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า2เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนในเดือนสิงหาคมได้ปรับเพิ่มเป็น 2.4 เยนรัฐบาลมีแผนจะเพิ่มเงินช่วยเหลืออีก1หรือ2เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อนปีนี้คาดว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณราว 500,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือนี้อย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์หน้าโดยเงินก้อนนี้จะมาจากเงินสำรองที่รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีนี้เนื่องจากแผนงานนี้มีขนาดใหญ่การหารือเกี่ยวกับการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีนี้จึงน่าจะอยู่ในวาระการประชุมด้วยเช่นกันปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของญี่ปุ่นจากตะวันออกกลางลดลงประมาณ2ใน3ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยพฤตินัยกระทรวงการคลังระบุว่าตัวเลขดังกล่าวลดลงร้อยละ 67.2 เมื่อเทียบปีต่อปีลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,800 ล้านลิตรการขนส่งในหมวดน้ำมันซึ่งรวมถึงแนฟทาลดลงร้อยละ79.4 ขณะที่ก๊าซธรรมชาติเหลวจากภูมิภาคนี้ลดลงร้อยละ 76.1 ญี่ปุ่นจึงพยายามจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันต่างๆจากประเทศและดินแดนอื่นๆเป็นการชดเชยส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.8 ในขณะที่การขนส่งนาฟทาจากสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตัวเลขการนำเข้าน้ำมันนี้รวมอยู่ในรายงานดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนเมษายนของกระทรวงการคลังโดยรวมแล้วญี่ปุ่นมีดุลการค้าเกินดุลเกือบ 302,000 ล้านเยนหรือราว 62,000 ล้านบาทในเดือนดังกล่าวมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับส

อันกึ่งตัวนำขณะที่มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงท่าทีว่าพร้อมที่จะเจรจากับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันนายทรัมป์ตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูส์ใกล้กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมเมื่อถูกถามว่าเขาวางแผนที่จะโทรหานายไล่ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับการขายอาวุธหรือไม่นายทรัมป์กล่าวว่าผมจะคุยกับเขาผมคุยกับทุกคนเกี่ยวกับการจัดการเรื่องนี้นายทรัมป์กล่าวว่าเราจัดการสถานการณ์นั้นได้เป็นอย่างดีแล้วจากนั้นเขากล่าวถึงการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นการประชุมที่ยอดเยี่ยมนายทรัมป์กล่าวเสริมว่าเราจะจัดการเรื่องนี้เรื่องปัญหาไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายทรัมป์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขายอาวุธให้ไต้หวันหลังจากการประชุมสุดยอดกับนายสีโดยกล่าวว่าเขาจะต้องพูดคุยกับบุคคลที่บริหารไต้หวันก่อนขณะที่นายไล่ได้ส่งสัญญาณแสดงความพร้อมที่จะเจรจาเมื่อวันพุธที่20สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการสนทนาระหว่างนายทรัมป์และนายไล่จะเป็นพัฒนาการทางการทูตที่สำคัญเนื่องจากประธานาธิบดีของสหรัฐและไต้หวันไม่ได้พูดคุยกันโดยตรงนับตั้งแต่ที่รัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนไปให้การรับรองทางการทูตแก่จีนแทนไต้หวันเมื่อปี2522

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้ออกแถลงการร่วมกันโดยให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศผู้นำทั้งสองได้วิพากษ์วิจารณ์การโจมตีทางทหารของสหรัฐกับอิสราเอลต่ออิหร่านขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผ่านการส่งเสริมความร่วมมือภาคพลังงานเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมผู้นำทั้งสองได้หารือกันพร้อมเผยแพร่แถลงการร่วมณมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งแถลงการดังกล่าวระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าการโจมตีทางทหารของสหรัฐกับอิสราเอลต่ออิหร่านเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศและระบุถึงความจำเป็นที่ฝ่ายต่างๆซึ่งขัดแย้งกันต้องกลับไปสู่การพูดคุยและเจรจาแถลงการดังกล่าวระบุอีกว่าญี่ปุ่นกำลังเร่งเสริมกำลังทหารและคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและว่าจีนกับรัสเซียเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยุติลัทธิทหารแบบใหม่นอกจากนี้แถลงการยังระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในภาคพลังงานสื่อรัสเซียรายงานว่าแผนก่อสร้างท่อก๊าซ Power of Siberia 2 อยู่ในวาระการประชุมสุดยอดครั้งนี้ด้วยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมว่าได้ตั้งข้อหาอดีตประธานาธิบดีราอูกัสโตรแห่งคิวบาโดยกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงเครื่องบิน2ลำตกเมื่อปี2539ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนนายท็อดแบลนช์รักษาการอัยการสูงสุดแถลงข่าวเกี่ยวกับการตั้งข้อหาดังกล่าวที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาทางใต้ของสหรัฐว่านายกาสโตรและบุคคลอื่นๆถูกตั้งข้อหาเพิ่มด้วยซึ่งรวมถึงข้อหาทำลายอากาศยานและข้อหาฆาตกรรม4กระทงเครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินพลเรือนตกโดยเป็นเครื่องบินของกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือชาวคิวบาพลัดถิ่นที่ตั้งอยู่ในฟลอริดาเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวหาว่านายกาสโตรซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นพร้อมกับบุคคลอื่นๆเป็นผู้สั่งการนายกาสโตรวัย94ปียังคงเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองและการทูตของคิวบาเขาเป็นผู้ช่วยในการนำปฏิวัติปี2502ร่วมกับนายฟิเดลกาสโตรผู้พี่ซึ่งโค่นล้มรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐแล้วสถาปนาระบอบสังคมนิยมนายกาสโตรดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2551และลงจากตำแหน่งปี2561ทั้งนี้สหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาเรื่อยมานายมิเกลดิอาสกาเนล

ประธานาธิบดีคิวบาคนปัจจุบันเรียกการตั้งข้อหานี้ว่าเป็นกลอุบายทางการเมืองที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าขั้นตอนทางกฎหมายดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่และว่าเรารอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรากำลังปลดปล่อยคิวบาจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐมนตรีการค้าจาก21สมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกได้เริ่มการประชุมระยะเวลา2วันที่ประเทศจีนวาระสำคัญได้แก่ระบบการค้าเสรีและเปิดกว้างและความร่วมมือในด้านใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีดิจิทัลการประชุมเริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่เมืองซูโจมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนโดยญี่ปุ่นส่งนายอากาซาวะเรียวเซรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมและนายโฮริอิอิวาโอรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะหารือประเด็นต่างๆรวมถึงการสร้างระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดหลักกฎเกณฑ์ตลอดจนการขยายการค้าและการลงทุนญี่ปุ่นมีแผนเรียกร้องให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางและมาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายากของจีนมีรายงานว่าอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอสันติภาพใหม่จากสหรัฐนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมว่ามีสัญญาณที่ดีบางอย่างนายรูบิโอแสดงท่าทีเชิงบวกต่อโอกาสในการบรรลุข้อตกลงโดยกล่าวว่าผมไม่ได้มาบอกว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ผมมาบอกว่าเราจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อดูว่าเราจะบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่พร้อมระบุว่าเขาไม่อยากมองโลกในแง่ดีเกินไปแต่ก็จะจับตาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านว่ายังไม่มีการบรรลุข้อตกลงแต่ช่องว่างต่างๆแคบลงแล้วรายงานระบุว่าทั้งสองฝ่ายยังเห็นต่างกันในประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศว่าจะยึดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านโดยกล่าวว่าเราจะเอามันมาเราไม่จำเป็นต้องมีมันเราไม่อยากได้มันเราอาจทำลายทิ้งหลังได้มันมาแต่เราจะไม่ยอมให้พวกเขาได้ครอบครองอย่างไรก็ตามอิหร่านยังคงคัดค้านในประเด็นนี้แหล่งข่าวอิหร่านเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่านายมุตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดได้ออกคำสั่งว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะไม่ควรส่งไปต่างประเทศดัชนีหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นปิดสัปดาห์ด้วยระดับสูงสุดเป็นประวัติการนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นเนื่องจากมองว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในอิหร่านมีความคืบหน้าดัชนีนิเคอิปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมปิดที่ 63,339 เยนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.68โดยแรงซื้อหลักมาจากหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และสารกึ่งตัวนำดัชนีปรับตัวขึ้นร้อยละ 3.1 ในวันพฤหัสบดีที่21หลังจากเมื่อวันพุธที่20ปิดต่ำกว่า 60,000 เยนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมโดยดัชนีนิเคอิทำสถิติปิดสูงสุดเป็นประวัติการครั้งก่อนเมื่อวันพุธที่13

กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่าได้ส่งกระสุนนิวเคลียร์ไปยังพื้นที่หนึ่งในเบลารุสซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีกองพลน้อยขีปนาวุธประจำการอยู่เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมกองกำลังนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวนี้อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากยูเครนและหลายประเทศในยุโรปกระทรวงกลาโหมของเบลารุสระบุผ่านโพสต์ทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมว่ากองพลน้อยของเบลารุสกำลังบรรจุกระสุนพิเศษลงบนยานยิงขีปนาวุธอิสกันเดอร์เอ็มและเคลื่อนกำลังอย่างลับๆไปยังพื้นที่ที่กำหนดโดยขีปนาวุธอิสกันเดอร์เอ็มเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้วิดีโอที่กระทรวงกลาโหมของเบลารุสเผยแพร่แสดงให้เห็นรถบรรทุกแล่นผ่านพื้นที่ป่าและภาพที่ดูเหมือนกำลังติดตั้งขีปนาวุธเข้ากับแท่นยิงก่อนหน้านี้ทางกระทรวงได้ประกาศว่าจะจัดการฝึกซ้อมเป็นเวลา3วันจนถึงวันพฤหัสบดีที่21เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและการใช้งานกองกำลังนิวเคลียร์พร้อมระบุว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมมากกว่า 64,000 นายกระทรวงกลาโหมของเบลารุสเปิดเผยด้วยว่าจะร่วมมือกับรัสเซียจัดการฝึกอบรมเพื่อยืนยันขั้นตอนปฏิบัติการรวมถึงการขนส่งและการใช้งานหัวรบนิวเคลียร์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเบลารุสได้เปิดเผยการประจำการขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางโอเรชิกนิกในประเทศโดยระบุว่าขีปนาวุธนี้ซึ่งพัฒนาโดยรัสเซียสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐยังคงเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาโดยได้สั่งปิดกั้นการส่งออกน้ำมันและตั้งข้อหาอดีตผู้นำอย่างไรก็ตามนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะเลือกทางออกที่สันติเสมอเมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนายรูบิโอได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ไมอามี่ว่าสิ่งที่เราต้องการมากกว่าในคิวบาและทุกที่ในโลกคือการแก้ไขปัญหาผ่านทางการเจรจาทางการทูตใช่ไหมอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงไม่สูงนักและว่านายทรัมป์มีหน้าที่ต้องจัดการภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติเมื่อวันพุธที่20กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ยื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีราอูกาสโตรของคิวบาโดยกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบิน2ลำที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนช่วงทศวรรษ1990นายบรูโน่โรดิเกรสรัฐมนตรีต่างประเทศของคิวบากล่าวว่านายรูบิโอกำลังปลุกปั่นให้เกิดการรุกรานทางทหารพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าคิวบาเป็นรัฐที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายพร้อมยืนยันว่าคิวบาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐเปิดเผยว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ได้เดินทางมาถึงทะเลแคริบเบียนแล้วนายทรัมป์ปฏิเสธว่าเรือรบดังกล่าวไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อข่มขู่คิวบาโดยกล่าวว่าเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนชาวคิวบาบนพื้นฐานด้านมนุษยธรรมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่22 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐมนตรีการค้าจาก21สมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกได้เริ่มการประชุมระยะเวลา2วันที่ประเทศจีนวาระสำคัญได้แก่ระบบการค้าเสรีและเปิดกว้างและความร่วมมือในด้านใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีดิจิทัลการประชุมเริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่เมืองซูโจมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนโดยญี่ปุ่นส่งนายอากาซาวะเรียวเซรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมและนายโฮริอิอิวาโอรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะหารือประเด็นต่างๆรวมถึงการสร้างระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดหลักกฎเกณฑ์ตลอดจนการขยายการค้าและการลงทุนญี่ปุ่นมีแผนเรียกร้องให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางและมาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายากของจีนมีรายงานว่าอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอสันติภาพใหม่จากสหรัฐนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่

11พฤษภาคมว่ามีสัญญาณที่ดีบางอย่างนายรูบิโอแสดงท่าทีเชิงบวกต่อโอกาสในการบรรลุข้อตกลงโดยกล่าวว่าผมไม่ได้มาบอกว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ผมมาบอกว่าเราจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อดูว่าเราจะบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่พร้อมระบุว่าเขาไม่อยากมองโลกในแง่ดีเกินไปแต่ก็จะจับตาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านว่ายังไม่มีการบรรลุข้อตกลงแต่ช่องว่างต่างๆแคบลงแล้วรายงานระบุว่าทั้งสองฝ่ายยังเห็นต่างกันในประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศว่าจะยึดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านโดยกล่าวว่าเราจะเอามันมาเราไม่จำเป็นต้องมีมันเราไม่อยากได้มันเราอาจทำลายทิ้งหลังได้มันมาแต่เราจะไม่ยอมให้พวกเขาได้ครอบครองอย่างไรก็ตามอิหร่านยังคงคัดค้านในประเด็นนี้แหล่งข่าวอิหร่านเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่านายมุตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดได้ออกคำสั่งว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะไม่ควรส่งไปต่างประเทศดัชนีหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นปิดสัปดาห์ด้วยระดับสูงสุดเป็นประวัติการนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นเนื่องจากมองว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในอิหร่านมีความคืบหน้าดัชนีนิเคอิปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมปิดที่ 63,339 เยนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.68โดยแรงซื้อหลักมาจากหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และสารกึ่งตัวนำดัชนีปรับตัวขึ้นร้อยละ 3.1 ในวันพฤหัสบดีที่21หลังจากเมื่อวันพุธที่20ปิดต่ำกว่า 60,000 เยนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมโดยดัชนีนิเคอิทำสถิติปิดสูงสุดเป็นประวัติการครั้งก่อนเมื่อวันพุธที่13

กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่าได้ส่งกระสุนนิวเคลียร์ไปยังพื้นที่หนึ่งในเบลารุสซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีกองพลน้อยขีปนาวุธประจำการอยู่เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมกองกำลังนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวนี้อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากยูเครนและหลายประเทศในยุโรปกระทรวงกลาโหมของเบลารุสระบุผ่านโพสต์ทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมว่ากองพลน้อยของเบลารุสกำลังบรรจุกระสุนพิเศษลงบนยานยิงขีปนาวุธอิสกันเดอร์เอ็มและเคลื่อนกำลังอย่างลับๆไปยังพื้นที่ที่กำหนดโดยขีปนาวุธอิสกันเดอร์เอ็มเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้วิดีโอที่กระทรวงกลาโหมของเบลารุสเผยแพร่แสดงให้เห็นรถบรรทุกแล่นผ่านพื้นที่ป่าและภาพที่ดูเหมือนกำลังติดตั้งขีปนาวุธเข้ากับแท่นยิงก่อนหน้านี้ทางกระทรวงได้ประกาศว่าจะจัดการฝึกซ้อมเป็นเวลา3วันจนถึงวันพฤหัสบดีที่21เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและการใช้งานกองกำลังนิวเคลียร์พร้อมระบุว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมมากกว่า 64,000 นายกระทรวงกลาโหมของเบลารุสเปิดเผยด้วยว่าจะร่วมมือกับรัสเซียจัดการฝึกอบรมเพื่อยืนยันขั้นตอนปฏิบัติการรวมถึงการขนส่งและการใช้งานหัวรบนิวเคลียร์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเบลารุสได้เปิดเผยการประจำการขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางโอเรชิกนิกในประเทศโดยระบุว่าขีปนาวุธนี้ซึ่งพัฒนาโดยรัสเซียสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐยังคงเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาโดยได้สั่งปิดกั้นการส่งออกน้ำมันและตั้งข้อหาอดีตผู้นำอย่างไรก็ตามนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะเลือกทางออกที่สันติเสมอเมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนายรูบิโอได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ไมอามี่ว่าสิ่งที่เราต้องการมากกว่าในคิวบาและทุกที่ในโลกคือการแก้ไปคือการแก้ไขปัญหาผ่านทางการเจรจาทางการทูตใช่ไหมอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงไม่สูงนักและว่านายทรัมป์มีหน้าที่ต้องจัดการภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติเมื่อวันพุธที่20กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ยื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีราอูกาสโตรของคิวบาโดยกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบิน2ลำที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนช่วงทศวรรษ1990นายบรูโน่โรดิเกรสรัฐมนตรีต่างประเทศของคิวบากล่าวว่านายรูบิโอกำลังปลุกปั่นให้เกิดการรุกรานทางทหารพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าคิวบาเป็นรัฐที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายพร้อมยืนยันว่าคิวบาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐเปิดเผยว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ได้เดินทางมาถึงทะเลแคริบเบียนแล้วนายทรัมป์ปฏิเสธว่าเรือรบดังกล่าวไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อข่มขู่คิวบาโดยกล่าวว่าเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนชาวคิวบาบนพื้นฐานด้านมนุษยธรรมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น